0: ไปอ่ะไปโอ้แม่งนี่สิด้วย
1: นายนัวอยู่วัดกูไม่กูนั่นดอกปูไลตัวมันดอกกะงอยกันดอกปูไล
0: เอาปูไลมากูโตละเงากับกูได้ไปอ่ะ
1: ละเงาน้ำมันแต่ใบนะกะกู
0: เอ๊ะมาอยู่ห้องแม่อ้ำนี่เกะตัว
1: อ้ำอ้ำ
2: เอ๊ะพี่เจ๊ปูไลวัดเนี่ยพี่ตะวันโตทำอะไรไม่บินีกะยาเฮ้สายเอาสายเอากามาดะกะสีกันเมื่อวะมาแน่บะบีเนียลูกเราสุภาคุณยาบ่วงเงานัวนาจีอะไงในสิระเนี่ยมาเลยกูจะเก้าอ่ะมาอยู่มาอยู่กะดาเลีย
3: เอ๊ะนี่กูเงาไม่ไหนมุนี่กูละกูเจเนรีโนจราเกนั่นแหละกัมปั้วตอนนี้สบายน่าได้ตุนดัวคนกังไงไหนนี่บัวปนินได้ตัวระดังไง
2: เฮ้ยยาสไปอาศัยสไปอาศัยนับบีนี่ยากระบังกระลุมีเลียระเดะกูไม่มีจ่าคิดไทยต้นล้วนกูไม่มีจ่าคิดไทยโตระเดะยาหน้ามาอุตส่าห์กระไรบะบีเลียคิดไทยโตอ่ะหน้ามากระกูแรงเงี้ยยาเนี่ยตาวันสิเตนับบีนี่ชาวันสิเตนับบีนี่ยากูไม่กูไม่นับตุเล่กูสิระอุดูอุดูมีเลียเรียนเอาเต่าขยันมีเลียกับมานานตัวกบินิงตัวอาศัยไอ้แปะ
3: บ่อยไอ้ไหนกูไม่อาศัยกับลามากับมาเนี่ยเขียวมือตัวไอ้เนี่ย
2: อามัดเนี่ยนวลอุรังไงกระปะเนี่ยนวลเนี่ยมีเสเซมีปากเนี่ยอยากเต่าไม่กุ้งเตี้ยเลยมีเสตัวไอ้เขาให้เต่าพระเลยมาเรียพระเลยตีนยาบัวมาเรียไม่ใช่สาวกับป้าอย่าเท้าอย่าโน
4: ้ lemai 31 hari bulan udah makai serumpu baruai malam gawai nyadi ruai benong capuah mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu ni ke benong karaoke ni ke benong petanda ngajat udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang barumah panjainya naresiku na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Oh, mai lama sida datai cari tau. Apu, tuk tentu tuk apa dua tuk kakak, udah tuk lagi. Apa duan? Kita dulu. Ni nama tu ada kangau pun nanti ini aja raw.
5: Nya sebenarnya leh.
2: Hah? Nai, boleh makan kita nak?
6: Apa? Selamat hari gawai.
7: Nuh ni gawai, kau main guna mulai seru.

นาดาเอนางามดาสมดาสญาวัยมายะเดตัมบางญาร่างุลังตังไกญาบุโลหะบะลอนามาปวนญามังบาดาสบาลูอันนาลูอันตารุสวรามูอันลาบัวญาโยรัตญาบุญังอสิกาบาดบาดาสปานาปัตญาระงับอลังกับซาลูโรอะห์มานวะบัตังนานิงาเดสวะอาลุนังมังหัดบาดาสกุนังกุนังยูโรอะร์มังญาลังเอียดจราปวนญามังหัดลาวะบาดาสลาลิซาดูยะกะบุงา

ดอกปังเอาลีเบาสะบวงกลวงเนี่ยปะเตนางอยาวเบียดอมางานงานนี้ตำบานบสีสะดวายกายอเวดูยองเงากักเลี้ยงสะดวายละยองเงากมาบวงระมาวังกุยันบากินองเงากิจาวายโนปนายปนามอยเนาะงาเงาก็คุณยี่อรีนอกินดีปะเลียนบริตอญาวรังกบิซอดญาวอดาตาเอร์มานัวปังเอาอาดูลังกงามเอกิตาบาตูอาเซอุเลซิดาญามะนเปเนเปรียนตามะกอญิงกาโอกิตาบาตูมราโอเลซิดายาญามะนบากิยาโอตายาโอมานากองามเอครูมากิตาเอนาซุนดัวงวาน